สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องคากุยะฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมี2ตอนจบโดยวันนี้เป็นตอนแรกดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุลไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอิโนจิโนคิโอคุหรือความทรงจำของชีวิตโดยนิไคโดคาซึมิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครั้งนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องคาโงยะฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมี2ตอนจบโดยวันนี้เป็นตอนแรกเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนตายายไม่มีลูกเลยสักคนพ่อเฒ่าออกไปตัดไม้ไผ่จากภูเขาเอามาสานเป็นกระบุงตะกร้าหาเลี้ยงชีพไปวันๆอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อเฒ่าเดินเข้าไปในป่าไผ่ตามเคยแกก็เหลือบไปเห็นต้นไผ่ต้นหนึ่งมีแสงเรืองรองอยู่ตรงโคนราก
2: ไผ่ต้นนั้นแปลกนักไหนๆลองตัดดูทีเรอะ
1: และพอพ่อเฒ่าตัดไม้ไผ่ต้นนั้นขาดออกจากกันแกก็พบเด็กหญิงแรกเกิดตัวจิ๋วเท่าฝ่ามือน่ารักน่าเอ็นดูอยู่ในปล้องไม้ไผ่นั้นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าไม่มีลูกจึงบอกกันและกันว่า
2: พระเจ้าทรงประทานเด็กน้อยคนนี้มาให้เราแน่เลย
1: ว่าแล้วก็ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูทารกตัวน้อยนั้นตลอดมา

ับแต่นั้นมาไม่ว่าพ่อเฒ่าจะเข้าไปในป่าคราวใดแกเป็นต้องพบต้นไผ่ที่มีทองอัดแน่นอยู่ในปล้องทุกครั้งพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจึงร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ทารกน้อยเติบโตขึ้นเป็นสาวงามพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจึงตั้งชื่อให้ว่าคางุยาฮิเมะซึ่งหมายถึงเจ้าหญิงโฉมงามประกายรัศมีความงามของคางุยาฮิเมะเลื่องลือไปไกลมีชายมาขอนางไปเป็นคู่ครองคนแล้วคนเล่าจนนางลำบากใจยิ่งนักในจำนวนนั้นมีชายที่แสดงความปรารถนานางอย่างแรงกล้าอยู่5คนคางุยาฮิเมะจึงตั้งเงื่อนไขขึ้นมาสำหรับชายทั้ง5คางุยาฮิเมะแจ้งเงื่อนไขแก่ชายทั้ง5ซึ่งก็คือเจ้าชายคุราโมจิโนะมิโกะให้ไปที่ภูเขาโฮไรที่กล่าวกันว่าอยู่ในทะเลทางตะวันออกของจีนแล้วเอากิ่งไม้มหาสมบัติที่งอกจากรากเงินลำต้นทองและก็ออกลูกเป็นอัญมณีสีขาวมาให้ได้ส่วนโอโตโมโนะไดนางอนที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนั้นต้องไปเอาอัญมณี5สีที่สวมอยู่รอบคอมังกรอิโซโนคามิโนะชูนางองรองที่ปรึกษาราชการแผ่นดินต้องไปเอาหอยโพยะสไกที่ออกมาจากนกนางแอ่นพร้อมกับไข่ของมันเจ้าชายอิชิตสึคุริโนะมิโกะต้องไปเอาบาตรทำด้วยหินที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บิณฑบาตซึ่งกล่าวกันว่าอยู่ที่อินเดีย

0: กิ่งไม้มหาสมบัติระดับเงินทองและอัญมณีขึ้นมาอาความก็แตกว่าเป็นของปลอมเพราะช่างมาเอะอะที่วังว่ายังไม่ได้ค่าจ้างทำกิ่งไม้มหาสมบัติทางด้านโอโตโมโนะไดนางอนที่ปรึกษาราชการแผ่นดินพอกลับมาถึงคฤหาสน์ก็สั่งข้าทาสบริวารว่า
1: พวกเจ้าจงไปฆ่ามังกรแล้วเอาอัญมณี5สีที่สวมอยู่รอบคอมันมาให้ได
0: ้ข้าทาสบริวารมองหน้ากันและก็บอกกันและกันว่าม
2: ังกรน่ะมันมีจริงที่ไหนกัน
0: ว่าแล้วก็พากันเตลิดหนีไปโอโตโมโนะไดนางอนคอยจนอ่อนใจข้าทาสบริวารก็ไม่กลับมาจึงตัดสินใจออกเรือไปเองออกเรือไปไม่ทันไรท้องฟ้าก็มืดมิดลงฉับพลันฟ้าแลบฟ้าร้องครื้นครานและคลื่นในทะเลก็ปั่นป่วนรุนแรงขึ้นทุกทีโอโตโมโนะไดนางอนต้องหันหัวเรือเข้าฝั่งเอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิตแล้วก็เลยไม่ได้อัญมณี5สีจากมาก่อนส่วนอิโซโนคามิโนจูนางอนรองที่ปรึกษาราชการแผ่นดินก็พาข้าทาสบริวารไปซุ่มดูรังนกนางแอ่นเพื่อชิงหอยโคยาสุไนที่ออกมาจากนกนางแอ่นพร้อมกับไข่ของมันก็สั่งให้บริวารทำกระบุงใหญ่พอที่ตัวเองจะลงไปนั่งได้ขึ้นมาใบหนึ่งแล้วก็นั่งลงไปในกระบุงให้บริวารชักรอกสูงขึ้นไปถึงรังนกนางแอ่นอิโซโนคามิโนชูนางอนยื่นมือเข้าไปในรังนกอึดใจเดียวกันกับที่นกนางแอ่นออกไข่หยิบอะไรอย่างหนึ่งในรังนั้นออกมากำไว้ในมือแล้วตวาดบริวารเร่งให้หย่อนกระบุงลงมาทันใดนั้นเองเชือกที่ชักรอกกระบุงก็ขาดขึงโซโนคามิโนชูนางอนกระเด็นจากกระบุงตกแอ๊กลงไปบนพื้นดินและเมื่อตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาได้แล้วแบมือออกดูก็พบว่าอะไรที่ตนกำออกมาจากรังนกนางแอ่นนั้นที่แท้ก็คือขี้นกเห็นจะต้องจบคามุยาฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมีตอนแรกไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชายผู้หมายปองที่เหลืออีก2คนจะบรรลุเงื่อนไขของนางได้หรือไม่นั้นก็คงต้องติดตามฟังตอนจบกันต่อไปค่ะ

0: เรื่องนี้สนุกแล้วก็น่าติดตามมากเลยนะครับ
1: ค่ะเจ้าหญิงตั้งเงื่อนไขยากสุดๆบรรดาชายผู้หมายปองทั้ง5ที่มีทั้งเจ้าชายแล้วก็ข้าราชสำนักชั้นผู้ใหญ่ที่คงจะล้วนแต่มีความปรีชาสามารถก็ต้องพยายามกันหัวปั่นเลยล่ะค่ะ
0: ครับนี่ก็พลาดท่าไปแล้ว3คนนะครับอีก2คนจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะจบอย่างไรใครรู้เรื่องแล้วก็อย่าสปอยกันนะครับ
1: กังวยาฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมีนั้นนะคะก็เป็นนิทานที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องเอกในวรรณกรรมชุดทาเคโทริโมโนงาตาริหรือเรื่องราวของคนตักไม้ไผ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเรื่องเล่าประเภทนิยายที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ได้มีการค้นคว้าวิจัยกันมาในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะ
0: ครับทาเคโทริโมโนกาตาริเป็นวรรณกรรมในยุคเฮอันตอนต้นนะครับซึ่งอยู่ในราวปลายศตวรรษที่8ก็กว่า 1,000 ปีมาแล้วกล่าวกันว่าเป็นต้นตำรับของวรรณกรรมประเภทนิยายของญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับ
1: ยุคเฮอันปลายศตวรรษที่8ถึงปลายศตวรรษที่12นั้นนะคะเป็นช่วงที่ตัวอักษรและพุทธศาสนาแพร่เข้ามาจากจีนและนครหลวงของญี่ปุ่นก็อยู่ที่เกียวโตค่ะแหล่งกำเนิดของคังยาฮิเมะก็น่าจะอยู่ในบริเวณนั้นนะคะ
0: ครับเมื่อดูตามเนื้อเรื่องแล้วนะครับก็เชื่อกันว่าพ่อเฒ่าผู้พบคากุยาฮิเมะในปล้องไม้ไผ่ก็น่าจะอาศัยอยู่แถวๆศาลเจ้าซานุกิที่เมืองโคเรียวในจังหวัดนารานะครับใกล้กับเกียวโตซึ่งเป็นนครหลวงในสมัยนั้นและคากุยาฮิเมะก็ค

0: ติบโตอยู่ที่นั่นที่เชื่อกันเช่นนั้นก็เพราะว่าชื่อของพ่อเฒ่าที่เขียนไว้ในนิทานไปพ้องกันกับชื่อของซันกิที่เป็นชื่อของละแวกนั้นครับ
1: ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเมืองนารานะคะก็นมัสการพระพุทธรูปไดบุตสึพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดโทไดจิอันมีชื่อเสียงแล้วก็ชมฝูงกวางที่สวนสาธารณะนาราโคเอ็นแล้วก็น่าจะแวะไปเยือนเมืองโคเรียวถิ่นกำเนิดของคางุยาฮิเมะเพื่อจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของนิยายโบราณเรื่องนี้ค่ะ
0: ก็ต้องฟังให้จบก่อนนะครับแล้วก็จะรู้ว่าน่าไปเยี่ยมชมแค่ไหนนะครับ
1: เมื่อไปถึงนาราแล้วอย่างนี้ก็ไม่น่าจบแค่การไหว้พระและชมฝูงกวางใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับว่าจะต้องมีการชวนชิมกันด้วยและอาหารท้องถิ่นของที่นี่ก็มีอยู่มากมายและที่แฟนซูชิหรือว่าข้าวปั้นหน้าปลาดิบแล้วก็อื่นๆที่คนไทยเรารู้จักกันดีแล้วนั้นนะครับจะพลาดไม่ได้เลยก็คือซูชิห่อใบต้นพลับซึ่งเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนี้ครับ
1: ต้องไม่พลาดค่ะซูชิห่อด้วยใบเขียวๆของต้นพลับมาเป็นคำๆสวยงามน่ารับประทานมากค่ะ
0: ครับพอแกห่อใบไม้ออกดูนะครับก็จะพบซูชิหน้าปลาหมักน้ำส้มอาจเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่ารับประทานจริงๆครับนอกจากนั้นแล้วยังมีข้อมูลทางด้านโภชนาการที่ระบุว่าใบต้นพลับมีสารที่ช่วยให้เก็บรักษาอาหารไว้ได้นานๆส่วนปลาที่ใช้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาหนังสีเขียวๆเป็นมันเช่นปลาซาบะซึ่งเป็นปลาทะเลในวงปลาอินทรีที่เอามาดองน้ำส้มก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยครับ
1: ค่ะซูชิห่อใบต้นพลับเรียกว่าคากิโนฮะซูชิสวยอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเมื่อไปที่นารานอกจากจะรับประทานกันในร้านอาหารแล้วยังมีขายให้ซื้อติดตัวไปเป็นของฝากคนที่บ้านด้วยค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Moonlight Story หรือเรื่องราวของแสงจันทร์โดยโคเนเรียสขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan